0: ตายครับมีเหตุดูนะครับ
1: It will start hitting toward it, calling.